0: 好，欢迎收看9月30号大爱午安新闻，我是刘芳瑜。大自然的无声胜有声，美景之下藏着地球想要传递的真实信号。很难想象热带国家印尼也有这么一般永不融雪的地方。暖化冲击之下，白雪现在不再永恒了，连年消退，高山白头终有一日会完全的消失。还有这一片被誉为中国红的奇景，是大陆黄河三角洲的秋季限定，由湿地植物炎地剪红，俗称为黄须菜，每年此时会由绿转红，形成巨幅的红毯。辽阔的滨海湿地被渲染成一片绚丽火红，这里是临近黄河出海口的三角洲。湿地植物炎地剪红在进入秋季后，气温变冷了，会促使产生花青素，遇到叶片里的酸性物质还会转为深红色，遍地的红毯景观让人叹为观止。千岛之国印尼有这么一条雪山山脉，四大主峰海拔都在4800公尺以上。原本山头是终年覆盖着永恒积雪，但暖化冲击，今年几乎所有的雪都已经消失了，只剩下其中的一座主峰查雅峰还存在有少量积雪，但预计最快明年也会完全消失。
1: Akibatnya, para ahli memperkirakan es abadi di Papua tidak lagi mampu bertahan melewati awal tahun 2027 apabila tren pemanasan global terus berlangsung. BMKG menegaskan hilangnya es abadi bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut nilai budaya masyarakat adat Papua.
0: BBC 报道，峰顶周围的冰川覆盖面积从19世纪的1900公顷缩减到如今只剩下大约 0.8% 左右，大势已去，整座冰川都将消失殆尽。人类活动造成的暖化加上今年的强盛阴，气温飙升，冰点会往海拔更高的地方移动。科学家担忧印尼冰川因为暖化消失已经抹去了一个生物栖地，也抹去了一部分具有重要文化意涵的自然景观。还要带您持续关注泰国曼谷水患，水消退的速度实在非常的慢，但老百姓生活得过下去。乐天之命的民族性可以看到他们在灾后许多因应而生的临时水上市场，大家就是真的踩在随身即吸的积水里头维持日常。洪灾也打乱了当地的交通，作为国际重要枢纽的曼谷国际机场航班取消，机场大厅也堆放了行李，甚至动用空军的地勤部队来紧急支援。
2: 街道淹水还没退，临时水上市场的摊贩们已经站在水里摆摊好几天，民众也涉水采买。在泰国曼谷，一场洪水没有让生活就此停摆，反而能看见人人脸上挂着笑容，现场弥漫着热闹气氛。
3: ใช่ใช่เพราะว่ามันขายไม่ได้ไงเราก็ต้องมาระบายออกให้หมด5 บาท 10 บาทก็ขายไปขาดทุนก็ขายไปให้มันหมดอย่างเดียวอ่ะบ้านที่ข
2: าด摊贩跟着音乐起舞，虽然遭逢困境，依然能苦中作乐。
4: เครียดบ้างสนุกไปบ้างก็ต้องแบบนี้แหละ。
2: 另一头的临时水上市场，则有人把蔬菜放在防水布上，有如一艘小船，走到哪卖到哪。
5: เราก็ต้องทำมันก็ต้องสู้ต่อไปเหมือนกันคนอื่นที่แย่กับเราเยอะคิดว่าเราแค่นี้มันก็ยังดีคนอื่นที่รถทั้งคันจมทั้งคันเนี่ย
2: 曼谷豪雨成灾，打乱人们生活，也瘫痪交通。作为国际航空要道，泰国航空因为洪灾严重影响运作，已经连续至少三天每天减少30架次航班，约占曼谷出发航班的30%。苏凡纳布机场大厅几乎被大量延误的行李占据。
6: Which has seen some parts of the capital submerged since last week.Workers at Suvarnabhumi International Airport have been unable to come into work, and that's caused this huge build-up of luggage. In fact, the Thai Air Force even had to send 69 ground personnel to help ease the problem.
2: 过去两天，太行航班准时起飞比例不到3%。太行执行长表示，之所以受到的冲击比其他航空公司更大，因为曼谷是太行主要枢纽，行李大多必须在当地处理。截至29号，还有超过5000件行李待处理，预计3天内完成配送。 大爱新闻张丽编译。
0: 曼谷水患重灾区包括了水位高涨的运河沿岸住家，慈济志工涉水而行，为150户受灾家庭送上了紧急物资，里头包含有泡面、干粮、饮用水，还有外上药膏以及止痛药，贴近迫切需求，也迎来了爱的回馈。有寄住在静思堂里头的移工帮忙打包物资，还有天天吃到慈济热便当的计程车司机也来当志工。
2: 水淹曼谷，在运河旁的丽甲湾区首当其冲。然而住在社区多年的通阿公是第一次遇到，女儿不安心，天天返家探望。
7: เช้าวันเสาร์มาพ่อนอนจมน้ำเนี่ยที่นอนเปียกหมดเลยนะคะหม้อคงหม้อข้าวดีไฟไม่ช็อตแม่พ่อเสียแม่ก็ไม่ค
2: ่อยสบาย雨势渐缓，但积水退去缓慢。慈济志工踩水而来，同时也送上物资包，都是眼前就会用到的药品和食物。
8: คนตอนนี้นะอันนี้เป็นยาแก้ปวดนะคะเวลาทานเวลาไม่สบายนะคะคือมีอาการปวดอยากทานตัวนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นยาชลาคือมีอาการปวดอยากทานตัวนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นยาชราเวลาที่เท้าเราเหยียบน้ำเยอะๆแล้วมันเกิดชรามันคันเลย

0: 风灾后，整座城市满目疮痍。
1: 加油吧！
0: 慈济跨海而来，出手相帮，灾民以劳动换取报酬 ，Cash for Work， 让灾民在混乱中重建家园，在绝望里换回尊严与希望。
2: 联合国目标：和平、正义，还有健全的制度。
3: 2027，静思默香阅历。2027年岁次丁未，喜逢慈济一家子。每月由书法名家挥毫呈现静思语，上人开示法语。每月背面述说慈济慈善祖基，见证一家子身心，日日汲取智慧，感受平静。2027静思默香阅历。
4: 欢迎回到新闻现场，关心的是曼谷水患之后，慈济的赈灾范围持续在扩大，现在要涉水为受灾民众送物资。最为特别的是，有一群外地的移工淹水之后，他们因为无家可归了，所以就住进了曼谷静思堂。今天他们听到志工要打包物资，都穿起了背心来帮忙，即便他们已经一无所有，仍旧乐意为这个世界付出。
5: 水淹曼谷，在运河旁的丽甲湾区首当其冲。然而住在社区多年的通阿公是第一次遇到，女儿不安心，天天返家探望。
6: ทุกปีไม่ท่วมมาปีนี้เมื่อวันศุกร์เช้าวันเสาร์มาพ่อนอนจมน้ำเนี่ยที่นอนเปียกหมดเลยนะคะหม้อคงหม้อข้าวดีไฟไม่ช็อตแม่พ่อเสีย
7: แม่ก็ไม่ค่อยสบาย
5: 雨势渐缓，但积水退去缓慢。慈济志工踩水而来，同时也送上物资包，都是眼前就会用到的药品和食物。
8: คนตอนนี้นะอันนี้เป็นยาแก้ปวดนะคะเวลาทาน
9: เวลาไม่สบายนะคะคือมีอาการปวดอยากทานตัวนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นยาชะลาเวลาที่เท้าเราเหยียบน้ำเยอะๆแล้วมันเกิดชะลามันคันอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ทานะคะจะได้หายนะคะ
5: 志工是挨家挨户亲手送上物资包，里头除了药品还